กับอาอักปาห้องตรอขอตังเชตัยเตรออักปาดุมเตรออินตังเชตัยเตรอ

0: ông ta bù đông rải hẹn trong ông bài
1: hà
0: tông mang nhà bù đông nở bù gây khát khát khát
1: khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát
1: khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát
1: khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát Tommy Gong carp rudo by Tommy Gong carp. That's Tommy Gong, my Sharasa, and Gano. Sarasaja, no Tam Kata. Alligator, Nana Tower, somewhat. Tama Babo, somewhat. Afro, we call the sister song talk head of by.
1: Abunota
0: Havaya. The sister song talk. Book of by Tatin is high, his sister Havaya books has a book on your home.
1: ตาบุรุษก็พาตาไผ่ชามวยรอมวยอ่ะตาบุรุษมาแก้ตาบุรุษขายชายมันได้ตาบุรุษลาบะละอันนอกนี่เนาะลาบะละเด้อยาไผ่ติดอ๋อเดี๋ยวตาน้องสมโพธิ์ตาอ่าเดี๋ยวลีน่าตัวไซเนียดละให้ได้ป่ะอ่าๆๆอย่าตาน้องสมโพธิ์ใช้ที่จะที่ชามันนี่พอกว่าให้ได้ป่ะอ่าๆสองแค่นี้เนาะยามมาแค่รอ
0: อ่าอ่าดออากอนเนาะไปอ่าซึ่งคาชินไปอ่าๆเวลาไอ้แค่หําไปเนาะหําไปบ่ายหน่อยดิบ่ก็หําหําไปดิบ่ก็หําบุญยอดอะไรนั่นอ่าเอาหาจินตะครบินรอใช้ขนาดค่ะบ่มวยไผมันนี่ก็บ่รอบ่ให้เนาะถ้ากะบ้างมาก็ครบสินี่ตัวก็อาเกรก็ อ่าตับกะชะกะชะชาลวาติเพมชาลรกงะกะจังอาเกวาตินิชาลจังตัมคลัยกะอัมไหมุงวาติเช็กเช็กไมบอร์มันนี่กอกรอกมุตมันวาติเช็กสกูลอทังมันนี่วาติเช็กสตีปาร์มุงเมยบักซาตีปาร์งิธานะนังในปารารกตองเบลตีปาร์มุงเมยวาติตีบุฟรุเกเจ็บเนาะนายชิกิมาตองมันนี่อัมไหกะบักมากอกรอกกุบินอบรมมุตมันคะหังไกตัมไหน ต้องทุกทุกให้ผมมาตรงโอชาลรกโนแต่ชาข้าสระงตามุตุมันเหรอเอามาเตะตกกันนังจอระนี่ก็พนุงถึงให้พนันเจลัยทั้งจักอวบรังจักให้เจลัยทั้งจักโนมานนี่มุจงมานเนี่ยนี่ใช้มันพนุข้าจิงข้าจิงโกแต่โอชาลรกโนมุตุคลายแกจุดอะไรเนาะข้าต้องทุก
2: Hello.
1: Hey. Lam Sogo. Hey. Take a corner, go to Kishadi. Cook kitchen Murray Murray cake now.
2: No more. Cook to cook it up in the long tabla.
1: Oh. Being Linkas Habunkas, Hagrady.
2: I'm Tom Pujol and Bishop.
1: Oh. That could be sure, John Pujolani. Okay. Kaham Tongale. Kaham no tong na ble no.
2: Kaham no kaham no.
1: Wati da phai to.
2: Wati phai thaka.
1: Oh. Wati bang suka phai mani. Hai sina. Aguli bo phada phai kang sai malia. Phai kana ang phai.
2: Aro kaisa. Singo top dak ma hai boro sai mana babo.
1: I ang ong khona sak ang nok nong khot frukai kisa nok kharok somoi tong mani no. Wati phaina na nai tong ka tabu khang ro bising tong to te chai malia wati do wai tong wa ya
2: wati
1: ke pa do ni ni am hai mui tu man mani ko
2: wati jorang ke to ma hai akin jora ra bo wati jo o wati ni molo aki ke ni ni ke kung bu tu lei dok ni yo ke chala ya ti ka ya bo
1: ดอเลปาเลงกันเกทอกตาอ่าตุยหลงเลทุกมุสลิมจะมาก็รอบนั้นก็จนจนก็ตามขาจักรอกแกอืมก็ติงโอติงโอครับเนาะว่าตุยนี่มอลองกันเกทุกมุสลิมจะลายอยอกลายยิ้ยในภูมินี่ทํามุบะให้ภูมินทุมมุงรอกคงลายอืมครับ
2: Wati, so you name, Bono, Borbotti, the Hantamo Kachat, Yak, my mental Kacha.
1: I
2: doubt.